0: ลมเจนเตียวเฮียร์เดกธมากำเตอร์แพะกอยากีจิไปกี่องกาวาวเยเลวปุ่นหยับเยาวรอกิวเลประชะหากนี่จริงเลยอุกซันสจาร์เดชะเสียดโอฮดอว่าเดปอชอบปวดวาวดอนาโอยิ่งอิมยองโอฮดินยองอุกซันคริเจนเตียมเอ็มดีวิโอกายาอุสจาร์สะสะดูกิดลอยดันฮีกิวไปจาร์กิเอลกายักสัญชาร์กิขดาร์กิยองกีกสอร์การเพลงเดปนิสอกกอยกริลมเจนเตียจักรีบิลันเดสัญชาร์กอในวันเอ็มอุรุชิอาก็อยากสัญชาติขดาร์กิดลอยอีกเอาสัญชาติกิกัดบังไงฮิกิดังนั้นก็วันระดากิมิชันรีนัสระให้วาวเซนเด็กิสกุลวาวสิกายยากิขณะกำจวและวาวสิกายกิยากันยามคริสตันเดชนายาอียุงมันเองลมฉรมังกัดฮดอวาวปออีปอร์ยองวาวเกียงนังบะวากสอร์การเพลงดังนั้นเบียงก็อุรุชิอาดังนั้นก็อุปนิวิตเป็นทุนยากิกามเนียมกามรุกมกำอิทังบรูอิเลนิมฮะปอริลมจันเตียยองอีดสดังก็อุครองสกขจนากำเตเดมีอิเลประชะให้ว่ากิขัดอาร์ดลอยยองกรีจันเตียวรอเดจีดกียาอุเคียงนังบะกำอุคลาวัยยองกรีวาวิลามิกีฮากนีจิงอิเลประชะเอกสอร์การพระยังฮากนีจิงอิเลเดมีชิบวนกิคลาวัยนังกะเล่งกิชนองอุเคียงกัดชวะเอกยเลใช้เตแพดโอมันเดียกกัจจิตมยาอุกยังเดคเมโยเวเดปัสิโยหายามุสยังยอมันกัมกัจิงสนันปติงยากิวันกิวันกิวิเลประชะวกสอร์การพระยังฮะเดนวดิยาอุกยังกัจิงเยเลเมมุกุดกอตังวาอิบอร์ยองกิคลาวัยดารับตลอดอีในบะวดโดกิยาอุนองยลัมวัชรเคยอุยองกิกสอร์การพระยังดสัญชาร์กะเดวสุกกัดฮะโดวอปอยอุคคันเดสปะโซภาวญาวากะรีอินเดียฮีวรอกวียอกะยกัจิงไลลอยยากรีจันทียากยองอีและดับเนื้อสอดชรุปว่ากรีอินเดียว่ากับสามสเตนกัดฮัดโดว่าวยอกกับเมคเลียยากับสเตนกิยองกับเฮาคาคันเดสปะยาวเผาอาร์กรีจันทียามันก็กับดิสตริกยองกับเมคเลียฮัดโดกินิกสกีฮัดโดกับนีวันยอยว่ากรีจันทียากยองอีถ้ากันนี่กับจุกกับทัมเมก็ว่าเดมและยากับดิสตริกคัมซิลก็ว่าดัสนชาร์ก็ว่าเป็นยากับสันชาร์กับคดาร์ยองกิดลอยยองกับสันชาร์ชองสันชาร์เท้ายากับDistrict Council hapo kari jentia yang i ko angi ka JHADC de yo ai ha ka art politik khonchang lat yang kha khandis pa andro paso te kite ta ki momer ki basa kan mo ha ka prom yang kri jentia yang i hate por iwa te bian ko bai jibon
1: ta lor snya min tu ya ka jingklam ko yang u lat wan dakar u klam han sang phang katuk ani ki momer ki wa sakan mo hak history yang kari jantia tani por wan rain pi ya ka morning information aku kenai pi wa mentu kesngi ichi di kejam mani kat kende do arhan ru degree centigrade dan nai tevan tau chit sngi cibet cipor tau yo aslab dan roi he sngi ye man do kende uji do ijan met tegal air man ga ko wa san kilometer ha ga chigenta ko rakhlan ในเต็นมันหรอกก็โคจวันในบรรดาโอริงบุญเฮียร์มันเซมยองอีแต่ที่ตัวอีเป็นติบอีว่าวันจะพีนากระจวาสเซชันยองกับอากาศวันนี้ให้นี่ฟอร์มเนียวสามนิดวันวันรันพียากับโปรแกรมกีรไวพรังนากระนิกสเตชันกับยองอี

ตลอดระยะเป็นตัวอย่างคู่บอร์ดกวนจะพีนในเดลิสเซชันคำจดเล่นในกัสลองสเตชันแต่ให้นี่ปอดพลาสโซพาวด์ยังเสียงภายพีซัจเซนชากันนี่โปรแกรมยองอีหากวันไรพีอยากกับโปรแกรมคิรไวคาซีก็นี่เจ้าก็อากาศวันนี้จุ๋ย

ก็นี่ตัวการชนีจวายตลอดรอยนี่ปอร์สจิสินเบียงอย่างเสียวบายพีจากโปรแกรมกุฎังสานักสถานเกียงอีนี่กับจันมีดกับอาร์ตริกุนัยรูสและอาร์จาร์อาร์พาวน์รูตอนนี้กับจันมีดเอ็มพีชรูบุงเอามามุดชัวทับะเฮววันไรโปรแกรมกุฎังสานสุขเป็นเสียวคุยดีพีกลองนับเรดิโอกุมียาเกียงอีแต่เอ็มพีชิบุนบากิโปรแกรมกุฎาเป็นเครื่องกระปังในเวนตายองพีอยู่สตังอีอยากนี่กับโปรแกรมที่อินเนกจันมิดเราจะตั้งช่วยดักกีสุรุยเต็มกีอาร์ตลิกสุรุยเต็มยองอูวีนักกินองเต็มว่าบังตีบ้าอูจอห์นเอ็มซีลาฟลินท่านอาบกินกีสุรุยเต็มกี่อู

ตลอดหดินกุตุกาโปรแกรมวิโตวากีลองน้องเร็บกิองอีโปรแกรมกีสุโรเร็บตั้งไงจันได้ยอพีชิบุนยูทิปชิบุนมันต้อยคำตามกีลองน้องเร็บกิองอีกูเร็บยาวใบเงินกำมันปัญญาอีกขยังกีว่าหากตะกรุกมกับว่ามันปนมาอยู่จุดทุ่งเลยนะปนมาอีกมาเรียงตั้งไงจันได้ยอพีชิบุนพายมันต้อยหนึ่งตุกโปรแกรมกิองอีกรวนชิพีนะการชวนีจวายเฮนิปอริยาเต็งยังโปรแกรมกิองอีอูวันรานจะพีเอนิปอร์เรียกโปรแกรมกีรวายในฟิล์มฮินดีตบสดังอีเป็นเต็มอีพีเอรวายในฟิล์มบาร์ฟีเอรวายอีประตูคิว

เจอปรมาภิพีกีปรลกว่าแอมิทุดให้ต่อว่ากีตุกิรวายระดับขนาดชวายพี่ให้นี่ปอร์พิเตนยังกับโปรแกรมปัตเตมันดิพีกีรวายกี่องเอ็นเตอร์กีเอกลิซิสกีรวายนุ่งกองอิปตุยูฮาร์ดบีทกีรวายว่าอาร์เวนไอไลค์อิท